ไปกะกูไปยังไปฮู้แลกะฮู้รถทะละอองกูไปสิหาอุนันฮิโนละอันไปเอฟเอ็มไปจี้ไปกะ